0: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงมีผิวที่แข็งแรงชุ่มชื้นไม่แพ้ง่ายแต่บางคนกลับต้องเจอกับปัญหาผิวซ้ำๆทั้งที่ดูแลเป็นอย่างดีคำตอบคือ Skin Barrier หรือเกราะป้องกันผิวนั่นเองค่ะนี่คือปราการด่านแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันผิวของคุณจากมลภาวะแบคทีเรียและการสูญเสียความชุ่มชื้น
2: หาก Skin Barrier ไม่แข็งแรงนะครับผิวของคุณก็จะอ่อนแอแพ้ง่ายเกิดการอักเสบและมีปัญหาอื่นๆตามมาได้ง่ายๆนะครับ
1: เพราะเราเข้าใจว่าผิวดีเริ่มต้นที่ Skin Barrier ที่แข็งแรงและชุ่มชื้นที่สมดุล
2: ที่พิมพัฒน์คลินิกเราให้ความสำคัญในการดูแลผิวที่ต้นเหตุมุ่งเน้นการดูแลผิวของคุณให้แข็งแรง
1: ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพิมพัฒน์คลินิกพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบโปรแกรมดูแลผิวเฉพาะบุคคลช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างสกินแบเรียร์ของคุณให้แข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืนสร้างสมดุลให้ผิวกลับมาสุขภาพดีพร้อมรับมือทุกสภาวะหยุดปัญหาสิวผิวแห้งผิวแพ้ซ้ำๆที่ต้นเหตุ
2: คืนความแข็งแรงและความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างแท้จริงผิวดีขึ้นเริ่มต้นที่พิมพัฒน์คลินิกนะครับถนนคอ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดไลน์พิมพ์@พิมพัฒน์คลินิกนะครับ
0: พิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห
3: ์ Feel Music Releaseเพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: good. Number one. ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลี1เดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
3: MGen Next บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแอร
4: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้นศูนย์บาทลูกค้าใหม่ลดร้อยบาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
6: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
7: Feel ICQไอซี่คูล Fulfill your happiness Chart energy in every morning with your favorite songs Wake you up from 6 to 11 a.m. 5 hours to feel icy cool Feel 97

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: Feel Remind Feel Remind
1: โดยพิมพ์พัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้าหมองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้า

0: feel good. My feel, my song. เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok วันหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: MGenex บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGenex ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ทเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
4: ขณะนี้เวลา8นาฬิกา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: feel icy cool

0: หวานๆ Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: เคยไหมคะอยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่าหน้าดูไม่ค่อยคมเหมือนเดิมแก้มก็เริ่มจะหย่อนนะคะเนียงชัดขึ้นผิวไม่แดงเหมือนที่เคยเป็นเจอปัญหาแบบนี้แล้วอย่าปล่อยไว้นานนะคะได้เวลากลับมาดูแลตัวเองใหม่ค่ะยุคนี้ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะขอแนะนำอัลเทอราพรามนะคะเทคโนโลยียกกระชับใหม่ล่าสุดพลังงานอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทค่ะยกชัดลืมเจ็บอยู่ได้นานถึง

0: 1ปีไม่ต้องผ่าตัดนะคะไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ใช้หน้าได้เลยค่ะดูแลทุกเคสทุกขั้นตอนโดยคุณหมอหวานและคุณหมอหมีนะคะตั้งแต่ปรึกษาและก็วางแผนการรักษาปรับรูปหน้าตามโงเห้งเฉพาะบุคคลค่ะโดยเครื่องยกกระชับมาตรฐานอเมริกาและเกาหลีนะคะเครื่องแท้ตรวจสอบได้แน่นอนค่ะที่หวานหวาน Wellness Clinic จากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรนะคะคลิกไปดูโปรโมชั่นดีๆได้นะคะที่ Facebook IG TikTokหวานหวาน Wellness Clinic เปิดบริการตั้งแต่ 10:30 นนะคะจนถึง 13:30 นค่ะหรือไม่ก็สอบถามได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์093-454-2652ค่ะหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebookเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิ
1: ริ
2: เพล็ก
1: ซ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะ

0: กสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่บลิดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook บลิดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพ์พัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลาสเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 นถึง 1:30 นโทร093452คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
6: Feel Icy Cool

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที 500 บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพัฒน์คลินิก
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Icy Cool

Real Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: Number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: ปัญญาการยนต
1: ์พลอยระดาคลินิก
2: สูวีคอนรับเหมา
1: ก่อสร้างเซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลัมเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์

0: ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 นถึง 1:30 นครึ่งโทร093 454 2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084 094 1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
4: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลีPrefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 นถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayongFeel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: พูดถึงปัญหาเรื่องฟันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยเฉพาะคนที่สูญเสียฟันจะต้องใส่ฟันปลอมนี่แหละค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคุณจะต้องรีบรักษารีบแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาหลายคนที่เจอก็คือจะไปที่ไหนดีจะปรึกษาที่ไหนดีนะคะมาที่นี่นะคะ Beyond Smile Dental Clinic ค่ะจัดโปรโมชั่นฉลองครบรอบ5ปีด้วยนะคะช่วงนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 34,999 บาทเท่านั้นราคานี้นะคะรวมครอบฟันเซอร์โคเนียมูลค่า 15,000 บาทค่ะรัดเทียมมาตรฐานสากลแข็งแรงทนทานนะคะครอบฟันเซอร์โคเนียสวยงามใช้งานได้ยาวนานด้วยค่ะดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะเหมือนฟันธรรมชาติมากๆไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงนะคะเคี้ยวได้เต็มที่และก็มั่นใจในทุกมื้ออาหารแน่นอนปลอดภัยมากๆด้วยเพิ่มความมั่นใจคุณเวลายิ้มแล้วก็พูดคุยนะคะโดยทันตแพทย์เฉพาะทางวัสดุคุณภาพสูงตรวจวางแผนด้วยเทคโนโลยีเอ็กซเรย์3มิติ CT สแกนค่ะที่สำคัญนะคะแบ่งจ่ายได้สบายๆเลยได้ถึง3งวดเลยนะแวะมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่ Beyond Smile Dental Clinic หมายเลขโทรศัพท์095-045-8999และก็อย่าลืมนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Beyond Smile Dental Clinic ค่ะ
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Remind Feel Remind
3: สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: คือ number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: Feel Remind Feel Remind
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: feel good. My feel, my song. เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้า

0: ฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมากPrefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง1ทุ่ม Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล 97 ระยองผลิตรายการโดยฟิล มีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: รีวิวจริงเสียงจากลูกค้าชาวระยองมั่นใจเลือกสร้างบ้านกับบริษัทบ้านคุณธรรม
2: สร้างบ้านถูกใจมากค่ะภาพเหมือน3มิติเลยสร้างออกมาแบบโคตรเหมือนแล้วก็ในช่วงระหว่างการก่อสร้างค่ะทางบริษัทเขาก็จะรายงานทุกขั้นตอนเลยค่ะทำให้แบบไม่ห่วงเลยว่าจะใช้วัสดุตรงตามแบบไหมทุกอย่างคือเขารายงานหมดทำให้แบบเรามั่นใจในตัวบริษัทบ้านคุณธรรมมากๆ
3: ที่เลือกบ้านคุณธรรมสร้างบ้านให้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความชำนาญงานมีคุณภาพมีวิศวกรโฟร์แมนคุมงานนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเขายังมีประกันผลงานแถมยังดูแลหลังการก่อสร้างไปแล้วดีมากๆค่ะสร้างบ้านต้องบ้านคุณธรรมนะคะ
1: สร้างบ้านสวยถูกใจชาวระยองต้องเลือกสร้างบ้านกับบ้านคุณธรรมนะครับและที่สำคัญนะครับวันเซ็นสัญญาคุณไม่ต้องจ่ายเงินงวดแรกเลยไม่มีเบิกเงินก่อนเริ่มงานนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับแถมยังมีแบบบ้านให้คุณได้เลือกมากมายมีวิศวกรโฟร์แมนคุมงานตลอดสร้างบ้านเสร็จตามกำหนดงบไม่บานปลายและอีกหนึ่งเหตุผลดีๆที่ลูกค้ามั่นใจทีมงานบ้านคุณธรรมก็คือบริษัทของเราจะรายงานลูกค้าตลอดนะครับว่าเราใช้วัสดุอะไรบ้างตรงตามแบบเป๊ะเลยนะครับสร้างบ้านทั้งทีให้มืออาชีพสร้างบ้านให้กับคุณดีกว่านะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0840941074และ0954690222บ้านคุณธรรมจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรนะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
4: Feel Remind
0: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: ห้าปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: เคยไหมคะส่องกระจกทีไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าเราดูง่วงจังเลยบางวันก็ดูเหนื่อยไม่ค่อยสดใสนะคะทั้งที่ภายในใจเราพร้อมเต็มที่เหลือเกินนะหลายๆครั้งเลยล่ะค่ะที่หลายๆคนเป็นแบบนี้สาเหตุมาจากสิ่งเล็กๆนะคะที่เราอาจจะมองข้ามค่ะนั่นก็คือชั้นตาของเรานั่นเองลองมาปรับบุคลิกของคุณใหม่นะคะด้วยการทำศัลยกรรมตา2ชั้นช่วยปรับดวงตาของคุณให้ดูโตขึ้นนะคะสดใสขึ้นแล้วก็อ่อนโยนขึ้นทำให้ใบหน้าดุลมุนมากขึ้นค่ะแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะความมั่นใจเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกแพทย์ก็จะออกแบบชั้นตาเฉพาะบุคคลค่ะพิจารณาทั้งโครงหน้านะคะรูปตาและก็สไตล์ที่เหมาะกับคุณเพื่อให้ได้ชั้นตาที่สวยดูละมุนและก็เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะหลังทำก็พักฟื้นไม่นานด้วยนะคะด้วยเทคนิคพิเศษซ่อนไหมแผลเล็กนิดเดียวนะคะเรียกว่าเป็นแผลมินิเลยก็ว่าได้อาการบวมน้อยมากๆนะคะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เลยแบบปกติมากๆนะคะไม่กี่วันค่ะพร้อมกับดวงตาคู่ใหม่ที่ถือว่าเป็นการสะท้อนความสดใสนะคะจากภายในสู่ภายนอกค่ะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าดวงตายังไม่ใช่แบบที่ฝันนะคะก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะเรานะคะหวานหวานเวลเนสคลินิกพร้อมให้คุณปรึกษาค่ะถือว่าเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะแวะมาที่หวานหวานเวลเนสคลินิกจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกนะคะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกซูดค่ะคลิกที่ Facebook IGTikTok ก็สามารถดูโปรโมชั่นดีๆได้นะคะหวานหวานเวลเนสคลินิกเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มครึ่งถามได้นะคะที่0934542652ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์ลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมา
2: เซกิซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: 5 ปีแห่งรอยยิ้ม
5: 5 ปีแห่งความไว้วางใจ

0: ครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

once it's all right.

0: พิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
1: เชื่อไหมคะว่าปัญหาที่สาวๆเป็นกันมากนั้นเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือปัญหาใต้ตาดำค่ะตาโบ๋ร่องตาลึกนะคะซึ่งก็มีหลายสาเหตุมากๆเลยอย่างเช่นใต้ตาคล้ำค่ะทำให้หน้าดูโทรมดูเหนื่อยซึ่งอาจจะเกิดจากพันธุกรรมแล้วก็โรคภูมิแพ้นะคะหรือว่าใต้ตาลึกเป็นร่องเบ้าชัดเจนอันนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากโครงสร้างใบหน้าที่มีอายุมากขึ้นค่ะถุงใต้ตาหย่อนคล้อยนะคะเกิดได้จากพันธุกรรมทั้งอายุเยอะและอายุน้อยเกิดจากไขมันบริเวณใต้ตาเยอะขึ้นนั่นเองค่ะสามารถแก้ไขด้วยการฟิลเลอร์ฉีดใต้ตานะคะเพื่อที่จะดันไขมันนั้นกลับไปให้เข้าที่เดิมค่ะและก็สุดท้ายนะคะริ้วรอยใต้ตานะคะเกิดจากที่เราอายุมากขึ้นคอลลาเจนก็เลยลดลงค่ะทั้ง4ปัญหานี้นะคะสามารถแก้ไขได้ค่ะคุณสามารถแวะมาที่พิมพ์พัฒน์คลินิกได้เรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะพร้อมให้คำปรึกษาและก็ดูแลคุณด้วยความจริงใจพิมพ์พัฒน์คลินิกเปิดให้บริการทุกวันค่ะที่จอดรถก็กว้างขวางมากๆเลยอยู่ถนนข้อ2นะคะติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์ทักแอดไลน์มาคุยกับเราได้เลยนะคะพิมพ์แอดพิมพ์พัฒน์คลินิกหรือไม่ก็โทรศัพท์นะคะ0937673999โทรมาปรึกษาได้ตลอดค่ะ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
2: Feel Remind Feel Remind

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลโทราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที 500 บาททำฟันครบ5จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้นBeyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marche ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 13:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร 065-524-2163
0: Feel

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: feel good. My feel. My song. เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: เกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอ้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
0: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
2: Feel Freedom

Real Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: good. Number one. ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่บลิดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook บลิดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: feel freedom.

0: ครับผมบรรยากาศแบบนี้นี่ฟังเพลงเพราะๆที่ฟิลแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้สดมาม่าร้อนๆสักถ้วยนึงนี่อร่อยชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้มาม่าเขาออกรสชาติใหม่มาแล้วนะครับเรียกได้ว่าแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวมาทีเดียว7รสชาติ11แบบให้คุณได้เลือกเลยวันนี้เรามาพร้อมกับมาม่ารสใหม่นะครับในตระกูลมาม่า7บาทสายกินเผ็ดๆน่าจะชอบนะครับผมกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งซองสีม่วงเผ็ดๆนัวๆไม่หวานและอีกหนึ่งรสชาติที่แนะนำไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสายสดซุปนี้ต้องไม่พลาดเลยนะครับผมกับมาม่าซุปเปอร์หมึกจริงใจนะครับผมซุปเปอร์หมึกซองแรกของไทยสดซุปหอมหวานอูมามิมาม่าเขาบอกว่าคุณภาพอยู่ในซองนี้แล้วที่เหลือคุณแค่เอาไปทำกินแค่นั้นเองนะฮะไปลองกันได้นะครับและตอนนี้ก็มีวางขายทุกร้านค้าแล้วล่ะนะครับถ้าหากว่าร้านค้าที่คุณเข้าไม่มีลองไปดูที่ร้านอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเติมเต็มทุกร้านค้าแล้วล่ะนะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปเปอร์หมึกจริงใจนะครับผมมาม่าอร่อยซื้อมาลองกันได้นะครับ
1: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
2: สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่า

0: ษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลาสม์เทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแอร
4: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วเหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิ

0: ามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น. ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
2: Feel freedom.

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ผสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: Feel freedom.

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

Feel Remind Feel Remind โดยพิมพ์พัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้าหมองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิ
1: ริ
2: เพล็ก
1: ซ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนค.2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา

0: นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134ทับ18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Ra Yong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel Freedom

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานๆเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: พิมพัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
0: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song. เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัดคลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัดคลินิก
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาว

0: ไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
4: Feel freedom. Young,

0: อนสไมล์เดนทัลคลินิกฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: เขาบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยคือหน้าต่างของหัวใจนะคะใครๆก็อยากจะยิ้มฟันสวยทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาก็คือฟันของเรานั้นไม่ขาวเหมือนคนอื่นค่ะความมั่นใจเนี่ยก็จะลดลงไปได้ค่ะเวลาที่เรายิ้มแล้วฟันไม่สวยฟันไม่ขาวก็แน่นอนนะคะหมดไปเลยเต็มร้อยที่มีก็คือหายไปหมด Beyond Smile Dental Clinic นะคะตอนนี้ครบรอบ5ปีค่ะจัดโปรโมชั่นเด็ดเอาใจชาวระยองค่ะฟอกสีฟันด้วยแสง Cool Light น้ำยา นำเข้าจาก USA ค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะใช้เวลาเพียงแค่50นาทีเท่านั้นค่ะปลอดภัยนะคะไม่ทำลายผิวฟันจากปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่ 5,000 บาทเลยทีเดียวนะตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่ 2,999 บาทค่ะฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินัดง่ายมีระบบติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทีมทันตแพทย์ Beyond Smile Dental Clinic โปรดีแบบนี้เฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้นค่ะรีบจองคิวก่อนนะคะมาก่อนก็รับสิทธิ์ก่อนไปได้เลยอาจจะไม่ทันนะถ้าว่าคุณช้าค่ะ Beyond Smile Dental Clinic ระยองโทร0950458999ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Beyond Smile Dental Clinic ค่ะ
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 1:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาท สัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
1: พิมพ์พัดคลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนคอ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซน์พิมพ์พัดคลินิก
5: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการยนต
1: ์ลอยระดาคลินิก
2: ศูนย์วีคอนรับเหมาก่อสร้าง
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรมแรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
2: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
3: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel freedom.

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยบ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic ป้องรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น. ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแอร
3: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก

0: กอีกแล้วเหรอ
1: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟูดดี้เวิร์ส
2: MGen Next บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
4: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซพิมพัฒน์คลินิก
5: Feel Freedom

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: ขณะนี้เวลา19นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel tonight.

0: good number one.เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
2: Feel

0: 080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fit Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแอร
2: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
3: ก็ถูกอีกแหละ
2: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูก
2: ถูกอีกแล้วเหรอ
3: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
4: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าลบชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
6: Feel tonight.

Real Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: คือ number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และเฟซบุ๊กเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีเคลื่อนอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
4: 5ปีแห่งความไว้วาง

0: ท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: #1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 1:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Tonight

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการยนต
1: ์พลอยระดาคลินิก
2: ศูนย์วีคอนรับเหมา
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานๆ Wellness Clinic คุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: MGenex บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและ

0: M สกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสดรายจนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสดรายใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134ทับ18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayongFeel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานๆเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแอร
2: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
3: ก็ถูกอีกแหละ
2: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูก
2: ถูกอีกแล้วเหรอ
3: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Feel Tonight

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจ

0: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟูดี้เวิร์ส
1: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
3: Beauty.

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ 082-902-4488 หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Feel Tonight

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิ
1: ริ
2: เพล็ก
1: ซ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลล์คอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
3: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดิวครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราง
4: านยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูก

0: feel good. My feel. My song.
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Icy Cool

0: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราง
2: านยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสดรายจนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสดรายใหม่Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแอร
3: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก
3: ถูกอีกแล้วเหรอ
4: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: number 1
1: พิมพ์พัดคลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และเฟซบุ๊กเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
4: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานเพชรจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
5: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูกจ้ะน้องแอร
5: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
6: ก็ถูกอีกแหละ
5: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูก
5: ถูกอีกแล้วเหรอ
6: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลบาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
7: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ
2: Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marche ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065 524 2163
0: Feel Icy Cool

0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: ออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณนี่คือสโลแกนของเรานะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับมีแพลนที่จะสร้างบ้านกำลังมองหาบริษัทสร้างบ้านหรือกำลังมองหาช่างที่ไว้ใจได้เลือกใช้บริการบ้านคุณธรรมนะครับเรารับสร้างบ้านให้กับลูกค้าด้วยวัสดุอุปกรณ์ตรานครหลวงและ SCG นะครับใส่ใจคุณภาพตั้งแต่ฐานรากใช้เหล็กมอกได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโครงสร้างแข็งแรงได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมบ้านมีคุณภาพสร้างเสร็จไวสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนเลยนะครับและที่สำคัญนะครับบ้านสร้างเสร็จตามกำหนดด้วยระยะเวลาไม่นานนะครับอย่างเช่นบ้าน1ชั้นไม่เกิน150ตารางเมตรเราใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง 4-6 เดือนเท่านั้นนะครับบ้าน1ชั้น 160-300 ตารางเมตรระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับ 6-10 เดือนเท่านั้นนะครับบ้าน2ชั้น 160-300 ตารางเมตรระยะเวลาก่อสร้าง 8-10 เดือนบ้าน2ชั้น 300-500 ตารางเมตรระยะเวลาก่อสร้าง 14-18 เดือนจะสร้างบ้านเล็กมินิมอลหรือจะสร้างบ้านโมเดิร์นขนาดใหญ่นึกถึงบ้านคุณธรรมนะครับลูกค้ามีงบเท่าไหร่เราสามารถออกแบบได้ตามงบประมาณของลูกค้าเลยนะครับบ้านสวยมีสไตล์ทันสมัยแน่นอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรมาปรึกษาเราได้เลยนะครับผมที่เบอร์084-094-1074ติดต่อคุณโดมนะครับและ095-469-0222ติดต่อคุณออยนะครับหรือจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage พิมพ์บ้านคุณธรรมได้เลยนะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
2: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
3: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจ
2: ฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มามารถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุข ลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: feel icy cool

0: Fulfill your happiness. Charge energy in every morning with your favorite songs. Wake you up from 6 to 11 a.m. 5 hours to feel icy cool. Feel 97.
1: อากาศดีๆที่เป็นใจมันพาให้ฉันได้ลอยไป